อย่าให้ชาวกาเฉยรู้ว่าเฉยดื้อมุมิบะเอปอนาเฮซูโอเมนดื้อไว้กวยยันเดปึเปยันยมอยยันเดรปิชาปึเตเปยันเดเยโรบิอาร์เฮเวเปเฮซูยุกุโอเมติยาเอฮังวาเฮตาเปตุมาตันเดโรวาซาเยซูคริสโตตอมเฮนเดเรโกเวเอสปิริตุซานโตตันเดเรซาเปตาเปฮาซาปอนไนเตมันเตฮาก็เอรามอยาโยตอปาตา